0: เนี่ยยีนม
1: ากดโทษไหนมาเยอำเลยมองอยู่เวป้ามีเพียบอนี่เนี่ยโอ้จิมารุอเลเลไปบ่าวมองเย
0: เกๆๆชิซันชิซัน
1: อำเลยฉิไล่ฉินนางอ่ะท้อง